วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่4 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสภาพอากาศที่มีฝนตกปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นโดยคาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์ที่7 กันยายนขณะที่ความเสี่ยงเผชิญภัยพิบัติอาจเพิ่มสูงขึ้นประชาชนควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเพื่อตัดสินใจว่าจะอพยพหรือไม่ปริมาณน้ำฝนรวมในช่วง48 ชั่วโมงจนถึงเวลา1 นาฬิกาของวันศุกร์ที่4สูงถึง 318.5 มิลลิเมตรในเมืองอาจิงาซาวะจังหวัดอาโอโมริทางตอนเหนือของประเทศปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาคิดเป็น2 เท่าของปริมาณน้ำฝนปกติสำหรับทั้งเดือนกันยายนนอกจากนี้ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของภูมิภาคอามามิในจังหวัดคัง

ชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นด้วยปริมาณน้ำฝนในช่วง1ชั่วโมงจนถึงเวลา1นาฬิกาของวันศุกร์ที่4บนเกาะคิไกจิมะอยู่ที่ 64.5 มิลลิเมตรขณะนี้มีการประกาศแจ้งเตือนภัยเร่งด่วนระดับ4เกี่ยวกับดินถล่มในบางพื้นที่ของประเทศประชาชนในพื้นที่ที่เผชิญฝนตกหนักได้รับการเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงแม่น้ำเอ่อล้นและระดับน้ำสูงขึ้นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าสภาพอากาศได้แปรปรวนอย่างมากเนื่องจากแนวฝนตามฤดูกาลรวมถึงความชื้นและอากาศชื้นจากพายุโซนร้อนกรอวานคาดว่าแนวฝนนี้จะยังคงอยู่ใกล้ชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นขณะที่พายุโซนร้อนลูกนี้คาดว่าจะอยู่ใกล้กับจังหวัดโอกินาวาและภูมิภาคอามามิซึ่งทั้งสองแห่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่ารูปแบบความกดอากาศนี้เป็นแบบทั่วไปที่เพิ่มโอกาสเกิดฝนตกหนักโดยอาจเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่4กลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือจังหวัดคาโงชิมะมิยาสกิโออิตะและโคจิในช่วงวันศุกร์ที่4ซึ่งจะทำให้มีความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับฝนเพิ่มขึ้นอย่างมากทีมกู้ภัยในเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตหลังจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนที่ติดกับจีนผ่านมานานกว่า1สัปดาห์พวกเขากำลังค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในโรงไฟฟ้าซึ่งมีรายงานว่ามีโอกาสสูงที่จะพบผู้รอดชีวิตอยู่บ้างสำนักงานภัยพิบัติของเนปาลระบุว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,259 คนนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติและยังมีผู้ไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 5,000 คนรวมถึงชาวญี่ปุ่น5คนขณะที่สื่อทางการจีนรายงานว่าในฝั่งจีนมีผู้เสียชีวิต21คนและสูญหายอีกกว่า540คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเผชิญอุปสรรคจากการที่ถนนไฟฟ้าและระบบสื่อสารถูกตัดขาดเป็นวงกว้างสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเชื่อว่ามีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งทีมกู้ภัยของกองทัพเนปาลใช้เรือเข้าไปในอุโมงค์ที่ถูกน้ำท่วมแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าขณะที่เจ้าหน้าที่อีกหลายคนได้เจาะเข้าไปในก้อนหินเพื่อวางระเบิดเปิดทางเข้าไปในอุโมงค์สำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวว่าอาจมีคนที่ยังมีชีวิตอยู่ภายในชั้นใต้ดินของโรงไฟฟ้าแห่งนี้46คนและเสริมว่าคณะเจ้าหน้าที่จากอินเดียเกาหลีใต้และจีนกำลังเข้าร่วมปฏิบัติการค้นหาทั่วไปด้วย

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าจากการพยากรณ์ของทางองค์การมีความเป็นไปได้เกือบ 100% ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าปรากฏการณ์เอลนีโญหมายถึงภาวะที่อุณหภูมิผิวน้ำบริเวณอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งประเทศเปรูในทวีปอเมริกาใต้สูงกว่าค่าเฉลี่ยเป็นที่ทราบกันว่าปรากฏการณ์นี้ก่อให้เกิดสภาพอากาศผิดปกติทั่วโลกเช่นคลื่นความร้อนและภัยแล้งองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนว่าเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกสูงผิดปกติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและจะรุนแรงถึงระดับสูงมากทางองค์การระบุว่าปรากฏการณ์นี้คาดว่าจะถึงจุดสูงสุดในช่วงปลายปีนี้และผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจะยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นอกจากนี้ยังเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและมองโกเลียได้

กันและยืนยันถึงความสำคัญของระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและนางบัตเซตเซกบัตมุนรัฐมนตรีต่างประเทศของมองโกเลียได้พบกันที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียเมื่อวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนายโมเตงิได้แสดงการสนับสนุนมองโกเลียนโยบายต่างประเทศของมองโกเลียให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆที่มองโกเลียเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านที่3นายโมเตงิเรียกร้องให้มองโกเลียร่วมมือกับญี่ปุ่นในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ระหว่างประเทศนางบัตเซตเซกกล่าวชื่นชมแนวทางของญี่ปุ่นในฐานะประเทศที่ยึดมั่นในสันติภาพด้านนายโมเตงิได้แสดงความขอบคุณมองโกเลียที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในประเด็นชาวญี่ปุ่นถูกสายลับเกาหลีเหนือลักพาตัวเมื่อหลายสิบปีก่อนทั้งนี้มองโกเลียยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือรัฐมนตรีทั้งสองยืนยันแผนการใช้เงินกู้ในรูปเงินเยนจากญี่ปุ่นมาใช้เป็นเงินทุนในการขยายสนามบินนานาชาติใกล้กับกรุงอูลานบาตานอกจากนี้ยังยืนยันว่าทั้งสองประเทศจะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นเศรษฐกิจความมั่นคงและพลังงานจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่27เกี่ยวกับการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ
1: ทำเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามทำไปร้านราเมงชื่อดังในโตเกียวไคโตะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมบ้านคนหนึ่งของทำพาทำไปที่ร้านนี้ค่ะตอนอยู่ในร้านอาหารแห่งนี้ทำหัวนึกถึงยูกิขึ้นมายูกิคือนักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นเป็นคนที่ทำแอบปลื้มทำพบกับยูกิในเวียดนามซึ่งตอนนั้นทั้งสองทำงานอาสาสมัครด้วยกันค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่27กันครับ
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
2: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: มาดูไปทีละประโยคครับ
1: พนักงานร้านถามไคโตะและทำว่า
2: ご注文は
0: สั่งอะไรดีครับ
1: ไคโตะถามว่า
2: ทำสั่ง何にする
0: คุณทำจะสั่งอะไร
1: ทำไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีก็เลยถามว่า
3: どれが一番美味しいですか
0: อย่างไหนอร่อยที่สุดคะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ
0: 味噌ラーメンคืออาหารแนะนำนะ
1: ทำพึมพำ
3: มิโซราเมง
0: มิโซราเมง
1: ทำนึกถึงอะไรบางอย่างที่ยูกิเคยพูดตอนที่ทำพบกับเขาในเวียดนาม
2: ญี่ปุ่นのラーメンは美味しいよ
0: ราเมงญี่ปุ่นอร่อยนะ
2: 僕はมิโซราเมงが好きなんだ
0: ผมชอบมิโซราเมงน่ะ
1: ทำนึกถึงคำพูดของยูกิแล้วก็บอกว่า
3: 私มิโซราเมงにします
0: ฉันเอามิโซราเมงค่ะ
1: ดูเหมือนมิโซราเมงได้นำความทรงจำหวนคืนมานะคะ
0: สำนวนหลักประจำวันนี้คืออย่างไหนอร่อยที่สุด
3: どれが一番美味しいですか
0: ถ้าจำรูปประโยคนี้ได้ก็จะถามเกี่ยวกับการเลือกของอย่างหนึ่งจากใน3อย่างหรือมากกว่านั้นได้ครับสำหรับความหมายคำว่า
4: どれ
0: แปลว่าอย่างไหนหรืออันไหนคำช่วยงะที่ตามมานั้นบ่งชี้ว่า
4: どれ
0: คือหัวข้อการสนทนาในประโยคนี้ครับต่อมาคือ
4: 一番
0: แปลว่าอันดับหนึ่งหรือที่สุดและ
4: おいしい
0: แปลว่าอร่อยดังนั้น
4: 一番おいしい
0: จึงมีความหมายว่าอร่อยที่สุดจากนั้นเพิ่ม
4: ですか
0: เข้าไปที่ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงก็จะทำให้เป็นคำถามจำได้ใช่ไหมครับจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการพูดว่าอะไรบางอย่างดีที่สุดหรือเป็นที่สุดในบรรดา3อย่างหรือมากกว่านั้นใช้คำว่า
4: 一番
0: เช่นเมื่อจะบอกว่าอะไรบางอย่างอร่อยที่สุดที่ข้างหน้าคำว่าอร่อย
4: おいしい
0: ก็ใส
4: ่一番
0: เข้าไปและกลายเป็น
4: ที่บ้านโอ้ยชิ
0: ถ้าอยากจะถามว่าอย่างไหนดีที่สุดก็เริ่มประโยคด้วย
4: どれが一番
0: คำว่า
4: どれ
0: เป็นคำบ่งชี้คำถามที่บอกให้เลือกหนึ่งสิ่งจากหลายๆสิ่งครับ
1: อ๋อเมื่ออยากจะถามว่าอันไหนอร่อยที่สุดก็ถามว่าどれが一番おいしいですかถูกต้องไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เอาละค่ะทีนี้มาฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: おいしいです。一番おいしいです。どれが一番おいしいですか？
0: บทสนทนาต่อไปนี้คือการพูดคุยว่าจะเลือกอันไหนดีลูกค้ากำลังพยายามเลือกขนมที่ร้านขายของฝากครับ
5: どれが一番人気がありますか？
6: これがおすすめです。
0: มาดูความหมายกันครับ
3: どれが一番人気がありますか？
1: อย่างไหนดังที่สุดคะ？
0: วลี
4: 人気があります。
0: แปลว่ามีชื่อเสียงหรือดังคำว่า
4: 人気
0: คือชื่อเสียงและ
4: あります
0: แปลว่ามีซึ่งเป็นรูปますของคำกริยา
4: ある
0: นั่นเองครับ
6: これがおすすめです
1: นี่คือสินค้าแนะนำครับ
0: คำว่า
4: これ
0: แปลว่านี่และ
4: おすすめ
0: คือการแนะนำหรือในที่นี้ก็คือสินค้าแนะนำนั่นเองครับ
1: คราวนี้ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: 人気があります一番人気がありますどれが一番人気がありますか
0: มาฝึกถามกันว่าควรจะเลือกอันไหนจากหลายๆอันสมมุติว่าไปที่ร้านขายกระเป๋าเดินทางถามพนักงานร้านว่าใบไหนถูกที่สุดคำว่าถูกพูดว่า
4: 安い
0: เชิญครับ
6: どれが一番安いですか？
0: ได้เวลาของสำนวนเสริมประจำวันแล้วครับคราวนี้มาจากคำพูดของพนักงานร้านในบทสนทนาครับจำไปทั้งอย่างนี้เลยนะครับ
2: ご注文は
0: คำว่า
4: ご注文は
0: แปลตามตัวอักษรได้ว่าแล้วคำสั่งล่ะซึ่งมีความหมายว่าจะสั่งอะไรหรือจะรับอะไรนั่นเองนะครับพนักงานเสิร์ฟจะถามแบบนี้เมื่อจะรับคำสั่งอาหารจากลูกค้าครับคำว่า
4: 注文
0: แปลว่าคำสั่งและเพื่อเป็นการให้เกียรติลูกค้าก็จะใส่โกะเข้าไปที่หน้าคำครับคำว่าวะที่ส่วนท้ายสุดนั้นเป็นคำช่วยที่บ่งชี้หัวข้อการสนทนาต่อจากนั้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของคำถามถูกละ

0: ไว้ในฐานที่เข้าใจครับ
1: มาฟังหลายๆคนพูดดูค่ะ
2: ご注文は
3: ご注文は
4: ご注文は
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
5: ご注文はタムさん何にする
6: どれが一番おいしいですか
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ
6: 味噌ラーメン
7: 日本のラーメンはおいしいよ僕は味噌ラーメンが好きなんだ
6: 私味噌ラーメンにします
8: 食いしん坊カイトにお任せ
1: ต่อไปได้เวลาของไคโตะชวนชิมแล้วค่ะวันนี้จะมาชวนชิมราเมงกันค่ะ
0: เมื่อพูดถึงราเมงนะครับราเมงก็คืออาหารเส้นชนิดหนึ่งเส้นทำจากแป้งนำไปลวกกินในน้ำซุปร้อนใส่เครื่องหลายอย่างอย่างเช่นไข่ต้มเนื้อสัตว์และผักเดิมราเมงเป็นอาหารจีนครับและผ่านการปรับเปลี่ยนในญี่ปุ่นจนมีลักษณะเฉพาะตัวปัจจุบันกลายเป็นอาหารขึ้นชื่อประจำญี่ปุ่นชนิดหนึ่งครับ
1: ดิฉันชอบกินมิโซะราเมงนะคะราเมงมีรสชาติหลายแบบเหลือเกินค่ะ
0: ใช่แล้วครับราเมงมีน้ำซุปหลากหลายชนิดครับเช่นซุปไก่ซุปกระดูกหมูซุปอาหารทะเลโดยปรุงรสเพิ่มด้วยมิโซะหรือเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นเกลือโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นพื้นที่หลายแห่งก็มีราเมงประจำถิ่นของตัวเองนะครับ
1: แล้วก็มีการพัฒนารสชาติใหม่ๆอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเชฟค้นหารสชาติแปลกๆเฉพาะตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นราเมงที่ใส่ชีสหรือครีมครับหรือถึงแม้ว่าจะยึดรสชาติแบบทั่วๆไปเป็นหลักไว้ก็ยังมีหลากหลายรสชาติให้เลือกนะครับนอกจากนี้ท้องถิ่นมากมายหลายแห่งก็มีรสชาติของตัวเองด้วยครับดังนั้นก็ไปหลายๆที่แล้วก็ลิ้มลองราเมงหลายๆชนิดเทียบกันดูถือเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกสนานในการท่องเที่ยวด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
9: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.